ว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยเตียงแต่เตียงนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบเนี้ยเตียงเตียงมันไอ้คนนั้นเราเปลี่ยนอะไรตัวมาทำบ้านมาเปลี่ยนแบบนี้โอ้โหเปลี่ยนแล้วแล้วว่าอย่างไรว่าเปลี่ยนแปลงแต่เนี่ยแต่เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทุ่มไป